0: employees based on the work nature and environment, and arrange sitting breaks of 10 minutes after 2 hours of continuous standing work or 15 minutes after 3 hours.
1: As customers, we also support providing chairs for employees.
0: For inquiries, please call 2852-4041.
2: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest, and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการเสียงภาษาไทยในฮ่องกงรายการสยามเมืองยิ้มดำเนินรายการโดยบังออนธรรมสอนและอัธภพหมายรอกลางเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มค่ะ

0: สวัสดีครับแฟนๆรายการสยามบังยิ้มที่รักและก็คิดถึงนะครับสวัสดีดร.บังออนครับวันนี้เจอกันแบบสีสันสดใสมากครับผม
1: ค่ะขอสวัสดีมายังมิตรรักแฟนรายการและพี่อัดทุกท่านเลยนะคะ
0: ครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามเมืองยิ้มรวมถึงน้องๆอยู่หลังกำแพงที่รับฟังผ่านเสียงนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ทุกท่านนะคะที่กำลังจะเข้ามารับชมรายการของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราจะคุยกันเยอะมากพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมตัวกลับไปพักร้อนที่ประเทศไทยนะคะว่าในขณะที่เราอยู่ในฮ่องกงค่ะพี่อัดคะเราทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยพอถึงเวลาฮอลิเดย์หรือว่ากลับประเทศไทยเนี่ยเราควรที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรอย่างไรนะคะแล้วแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็จะแตกต่างกันเนาะพี่อัดเนาะถ้าอย่างนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การพูดคุยในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมพร้อมการกลับไปพักร้อนที่ประเทศไทยวันนี้ค่ะวันที่1สิงหาคมนะคะของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะพี่อาจนะคะเพราะว่าเป็นวันที่นะคะรัฐบาลนะคะได้ประกาศให้เป็นวันที่หนึ่งเนี่ยก็คือวันสตรีไทยค่ะซึ่งวันสตรีไทยเนี่ยต้องขอเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่วันสตรีสากลนะคะหลายท่านก็เข้าใจผิดนะคะพี่อาจเข้าใจผิดไหมเนี่ย
0: ปกติจะได้ยินช่วงเดือนมีนาที่เป็นสตรีสากลเนาะของไทยนี
1: ่
0: เริ่มปีนี้ใช่ไหมครับหรือว่ายังไง
1: วันสตรีไทยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546ค่ะพี่อัดขา
0: โอ้โหนาน
1: นะคะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์หรือว่าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยและเพื่อเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในเนื่องในเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งวันสตรีไทยนะคะก็มีวัตถุประสงค์ที่เด่นๆก็คือส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของสตรีไทยค่ะต้องเน้นคำว่าสตรีไทยนะคะแล้วก็ยกย่องสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมสนับสนุนความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายและสร้างโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งจุดประสงค์ทั้ง4ประการนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้านะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะท่านเป็นตัวอย่างนะคะท่านได้มีพระราชกรณียกิจนะคะทำให้พวกเราได้เห็นว่าความเป็นสตรีนั้นความเป็นผู้หญิงไทยนั้นนะคะก็โดดเด่นนะคะไม่แพ้ผู้หญิงทั้งโลกนะคะก็แตกต่างไปจากวันสตรีสากลเนาะพี่อัดเนาะนะคะค่ะพี่อัดคะในช่วงนี้ค่ะคุณพรศินีอินลีนะคะก็ต้องขอไหว้ย่อๆเจ้านะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้นะคะเข้ามาเป็นท่านแรกเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: พี่อัดคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยากจะให้คุณพรชนีอินลีนี่แหละ

0: จะแบบอยากไปคนเดียวหรือว่าอยากจะไปเดินทางให้เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลุ่มที่ดอนอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งนะคะเราก็อยากจะให้พี่อัดนะคะได้พูดถึงน้องเรียกว่าน้องฮารุนเนาะก็คือฮารุนโซโล่สักนิดหนึ่งค่ะพี่อัดคะ
1: ครับผมก็น้องฮารุนโซโล่หรือนายบวรทัศน์เป็งสุขนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์ชาวไทยนะซึ่งมียอดผู้ติดตามถึงหลักล้านกว่าๆเลยนะครับแล้วก็น้องนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์สายลุยเดี่ยวนะครับก็คือแบกเป้สะพายแล้วก็ไปเที่ยวในสถานที่ที่แบบค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับหรือว่ามีหลายๆคนที่ไม่ค่อยไปกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของการท่องเที่ยวของยูทูบเบอร์ชื่อดังคนนี้เนี่ยครับก็จะเริ่มเดินทางรอบโลกนะฮะโดยเขามีแรงบันดาลใจนะครับโดยเขามีชีวิตในช่วงเด็กเนี่ยคือเป็นเด็กกำพร้าเนาะก็คือบิดาเสียชีวิตแล้วก็อยู่กับยายนะยายเลี้ยงมาจนโตแล้วก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะขัดสนฮะแล้วก็น้องเองเนี่ยก็ได้รับทุนการศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ในช่วงที่น้องไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพทำงานโรงงานแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับจนสำเร็จการศึกษาเนาะแล้วก็ออกตามล่าความฝันของตัวเองนะครับโดยน้องนี่ก็มีเงินสะสมในช่วงที่เริ่มเดินทางนี้ประมาณ 300,000 บาทเองนะครับแล้วก็อายุ24ปีก็เริ่มเดินทางนะฮะเป็นแบ็คแพคเกอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็เดินทางไปถึง50ประเทศนะทั่วโลกเลยถือว่าเก่งมากเนาะ50ประเทศนี่ไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็
0: คือแบบใจอ่ะนะฮะต้องยอมรับว่าหัวใจของน้องนะคะแบบสู้จริงๆการเดินทางแต่ละประเทศก็ไม่ได้ง่ายเลยที่ไหนนะ
1: ต้องเตรียมตัวต้องวางแผนต่างๆเนาะโดยเฉพาะบัดเจ็ตที่มันมีจำกัดเนี่ยน้องก็สามารถทำได้แบบโอ้โหหลายๆคนก็ติดตามผมเองก็ติดตามนะครับแล้วก็น้องก็จะเน้นไปในเรื่องของการแบบเรียลไทม์นะฮะก็คือไปตรงไหนก็โพสต์แล้วก็จะเน้นในเรื่องของการให้เกียรติชุมชนนะฮะพูดถึงในเรื่องของแนวสร้างสรรค์เนาะแล้วก็สติปัญญาต่างๆในการเดินทางของเขานะครับแล้วก็โดยล่าสุดนี้นะครับน้องก็ได้ขาดการติดต่อจากครอบครัวในวันที่13กรกฎาคมของปีนี้นะครับซึ่งประเทศที่น้องเดินทางไปเป็นประเทศสุดท้ายที่ขาดการติดต่อก็คือประเทศจอร์เจียนะครับซึ่งทางหลายๆคนฮะที่เป็นผู้ติดตามของน้องนี่นะครับก็ได้พยายามช่วยกันครับตามหานะจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีนักเดินทางที่เป็น ใช้ชื่อว่าว่านใจเนาะได้แจ้งข่าวว่าพบน้องแล้วแล้วก็น้องได้เสียชีวิตแล้วนะครับก็ได้มีการประสานติดต่อกับทางกงสุลไทยนะที่ประเทศโปรตุเกสนะครับเพราะว่าที่จอร์เจียไม่มีสถานกงสุลก็ทำให้ทางการของไทยได้รับทราบและก็พยายามติดตามนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านการที่นำร่างกลับมาให้กับทางญาติที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับผมอันนี้ก
0: ็
1: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องฮารุนด้วยนะครับ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะสื่อโซเชียลเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของน้องฮารุนเนี่ยนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็พี่บอลก็ได้ติดตามพอติดตามแล้วเนี่ยนะคะก็ได้เห็นหลายๆเรื่องนะคะที่น้องมีความรอบคอบนะคะแล้วก็ถอดบทเรียนออกมาได้นะคะซึ่งพี่บังออนนะคะก็อยากจะโยงไปถึงพวกเราที่อยู่ในฮ่องกงนะคะในเรื่องของการเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นการเดินทางนะคะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยลองได้คุยว่าการเดินทางแต่ละครั้งเราควรมีความเตรียมพร้อมอะไรเพราะว่าน้องฮารุนเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมที่ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือเขาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้มีความลำบากนั่นแสดงว่าการเดินทางของน้องนั้นนะคะก็คือพร้อมทุกอย่างที่แม้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ทำให้คนที่อยู่ข้างหลังนะคะได้มีการเขาเรียกว่าเดือดร้อนนะคะทีนี้เราก็โยงกลับมาว่าอ่ะมาถึงพวกเราบ้างล่ะนะคะว่าถ้าเราจะกลับไปพักผ่อนที่ประเทศไทยพี่อัดถ้าเป็นพี่อัดนะคะพี่อัดจะเตรียมพร้อมอะไรในเรื่องแรกก่อนบอกพ่อครับแม่ครับผมมาหาแล้วนะคิดถึงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่อง

0: เรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนเนาะว่าเราจะวางแผนไปในช่วงไหนนะครับช่วงระยะเวลาแล้วก็ลิสต์เลยว่าอันดับแรกที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการจองตั๋วแหละและที่สำคัญผมก็จะเน้นตั๋วนั้นจะต้องมีประกันด้วยนะฮะอันนี้คือผมจะเน้นมากๆ กับเวลาเดินทางเนาะแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่เราเดินทางไปนี่เราจะไปที่ไหนบ้างก็ต้องหาข้อมูลของแต่ละที่นะครับอย่างสถานที่ท่องเที่ยวนะครับว่าตรงนี้มันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วมีอะไรที่ควรทำไม่ควรทำนะครับก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดเราเดินทางแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายหรืออะไรนี่ฮะก็จะต้องรีบหนึ่งก็คือหาหมอหรือว่าถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวก็จะต้องพกยาที่เราทานประจำอันนี้นะจะต้องขาดไม่ได้เลยถ้าใครมีโรคประจำตัวนะก็พยายามพกพวกยาที่ต้องทานประจำนะครับแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพของเราเองนะครับให้แข็งแรงนะถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาในช่วงเดินทางนี่ก็คือมันลำบากอะแล้วก็จะไม่สนุกเนาะถ้าเราเดินทาง
1: ก็คือนี่คือพี่อัดใช่ไหมพี่อัดก็คือจะมีการวางแผนในเรื่องของการซื้อตั๋วนั้นต้องมีประกันเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรคือเอาพี่อัดเป็นหลักว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรก็เตรียมมันนั้นนะคะ
0: ครับผม
1: ทีนี้ในส่วนของพี่บังออนเนี่ยนะคะการเดินทางเนี่ยก็บ่อยแล้วเราก็รู้ว่าการเดินทางคำว่าไปพักร้อนเนี่ยนะคะก็คือมีเวลาจำกัด เราไม่ได้ไปแบบตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งพอเราไปสู่ปลายทางเนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพี่บังออนเนี่ยครับเริ่มต้นเนี่ยพี่มอนจะคิดเลยว่าต้องมีการซื้อประกันการเดินทาง เพราะว่าพี่มอนถอดบทเรียนจากน้องฮาหลุงนะคะตอนนี้มีบริษัทประกันเนี่ยนะคะก็ได้ออกสื่อมาแล้วนะคะว่าร่างของน้องเนี่ยได้รับการช่วยได้รับค่าประกันในการช่วยส่งร่างกลับเนี่ย 250,000 บาทนะคะซึ่งไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลยให้ทันทีนะคะนี่คือสิ่งที่ประกันเนี่ยรับผิดชอบนะคะแล้วถ้าหากว่าน้องฮาหลุงหรือว่าพี่บอลก็ดีพี่อัดก็ดีหรือใครก็ดีที่จะกลับประเทศไทยหรือไปประเทศไหนแล้วซื้อประกันเนี่ยนะคะก็จะได้รับการดูแลในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พี่อัดบอกว่าซื้อประกันในตั๋วเครื่องบินต่างกันนะพี่อัดใช่ไหม
0: ครับผมในช่วงระยะเวลาที่เราเดินทางกับประกัน
1: ทีนี้พี่บอลเนี่ยนะคะก็อยากจะคุยกับท่านที่อยู่ทางบ้านว่าแล้วท่านคิดว่าประกันเนี่ยนะคะการเดินทางมีประโยชน์มากไหมนะคะหากมีประโยชน์อยากให้ทุกท่านกดเลขหนึ่งเลยค่ะกดเลขหนึ่งเลยนะคะว่าคือก่อนอื่นเอาประโยชน์ก่อนนะคะแล้วถ้าใครที่กลับประเทศไทยไม่เคยซื้อประกันเลยหมายถึงประกันการเดินทางนะกดเลขสองพี่มออนอยากจะดูนะเป็นประโยชน์กดหนึ่งไม่เคยซื้อเลยกลับไปประเทศไทยก็คิดถึงอีพออีแม่คิดถึงที่รักที่อยู่ที่บ้านนะคะรีบไปเลยโดยไม่ได้คิดเรื่องนี้ไปบ้านเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอแหละไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านคิดว่าว้าวคุณประโมทกดรัวสี่เลย111นี่ก็คือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแล้วใครที่ไม่เคยซื้อเลยกด2ใครที่เคยซื้อกด3เดินทางทีน้องปาร์คเนี่ยไปอังกฤษได้ซื้อประกันการเดินทางไหมกด3เลยนะคะ
0: โอ้โห
1: ใครที่เดินทางแล้วกดโอ้โห1บวก1อุ้ยตาย
0: แทนดิ
1: พี่อัดกดอะไรคะ
0: ผมกด1ไปแล้วครับ
1: กด1ค่ะแล้วซื้อไหม
0: ซื้อครับซื้อเพราะว่าลดความเสี่ยงคร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะพี่มอญยกตัวอย่างเนาะล่าสุดครั้งล่าสุดเนี่ยพี่มอญเนี่ยเบิกได้500กว่าเหรียญ นะเพราะพี่มอญมาประเทศไทยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็บังเอิญมากเลยพี่มอญกลับประเทศไทยเนี่ยไปมาเนี่ยนะคะ5ปีละแต่ปรากฏว่าไม่เคยซื้อประกันการเดินทางเพราะอะไรคะท่านผู้ชมเพราะว่าคิดว่าตัวเองมีประกันสุขภาพอยู่แล้วถ้าฉันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ประเทศไทยเนี่ยนะคะฉันแอดมิดฉันก็สบายใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่แอดมิดสิพี่อัดเป็นไข้ทีเป็น

0: หาหมอที2,000-3,000นะถ้าเข้าเอกชนไปคือเป็นหวัดอะไปคลินิกที700 กว่าบาทควักจ่ายควักจ่ายเพราะเราไม่ได้แอดมิดนะคะแต่พอมาล่าสุดคิดได้ว่าเฮ้ยประกันการเดินทางเขาครอบคลุมถึง90 วันพี่อัดครอบคลุ
1: ม
0: สามเดือน
1: ใช่
0: พี่มอญก็เลยจากต้นทางฮ่องกงเพื่อมาประเทศไทยแล้วพี่มอญมาเจ็บไข้ได้ป่วยแพ้นู่นแพ้นี่ไปหาหมอไปคลินิกไปโรงพยาบาลเอกชน 2,000-3,000 บาทพอกลับมาพี่มอญส่งใบเสร็จให้กับตัวแทนประกันการเดินทางไม่ถึง2วันเงินเข้าเลยแล้วก็เปลี่ยนคอนเวิร์ตเป็นเงินฮ่องกงด้วยนี่คือประโยชน์จริงๆค่ะทีนี้พี่มอญนะคะก็อยากจะถามคนทางบ้านใครพร้อมที่จะว้าวมาทันนะใครพร้อมใครมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องของฮัลุนในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ในเรื่องของประกันการเดินทางนะคะมีใครพร้อมเข้ามาไหมพี่มอนส่งลิงก์ไปให้นะเดี๋ยวใครพร้อมที่ส่งลิงก์คุณครูประโมทมีลิงก์อยู่แล้วฮัลโหลฮัลโหลนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอทักทายหลายๆท่านก่อนนะพี่วารุณีขอบพระคุณมากอุ๊ยใครมาแล้วเสื้อแดงนะคะคุณครูประโมท
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด
0: ีอะไรเนี่ย
3: สวัสดีครับ
0: ครูประโมทจะขาดสักครูประโมทขาจะขาดสักเสาหนึ่งไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
3: ้วันนี้แท็ก
0: ทีมก็อย่างนั้นค่ะก่อนที่คุณครูประโมทจะแสดงความคิดเห็นเนาะพี่มอนขอทักทายท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะน้องพรศรีมาท่านแรกเลยวันนี้นะคะตามด้วยพี่วารุณีค่ะวันนี้ก็สงสัยพี่วารุณีไปไหนเริ่มเป็นห่วงตังหิดตังหิดละนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยข่าวคนหายเยอะมากก็เลยเอ๊ะพี่วารุณีหายไปไหนนะคะแล้วก็ยังมีเนาะน้องปาร์คกลับมาจากอังกฤษเป็นยังไงบ้างน้องอังกฤษเป็นยังไงฮ่องกงเป็นไงประเทศไทยเป็นยังไงนี่ก็คน3ประเทศไม่รู้ว่าซื้อประกันการเดินทางหรือเปล่าขอเสียงหน่อยนะคะ
3: คร
0: ับวาวแล้วก็น้องแทนที่แทนคนนี้นะคะคนนี้ก็เดินทางกลับประเทศไทยบ่อยได้ซื้อประกันการเดินทางหรือเปล่าเพราะพี่มอออนอุ่นใจฉันมีประกันสุขภาพที่ไหนได้นะคะเวลาไปหาคลินิกก็เบิกไม่ได้นะคะ
3: ครับ
0: แล้วก็คุณปนัดดานะคะน้องจิตอาสาท่านใหม่เข้ามาทักทายกันขอบคุณมากเลยวันหลังจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญนะคะน้องเรไรนะคะน้องเรไรนอนดึกทุกเสาร์ต้นเดือนแล้วก็เสาร์กลางเดือนขอบคุณมากๆค่ะน้องพัคพภาน้องช็อกนะคะขอบคุณจริงๆเลยให้กำลังใจนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะจากน้องนินนะคะขอบคุณมากน้องนินสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามามาแล้วมาทันด้วยว้าวๆคุณดาริกานะคะคนสวยของเรามาได้ยังไงเนี่ยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะก็อยากจะให้คุณครูประโมทคิดยังไงกับการที่เราจะไปกลับไปพักผ่อนที่ประเทศไทยหรือไปพักผ่อนที่ต่างประเทศสิ่งที่คุณประโมทคอนเซิร์นหรือว่าคิดว่าจำเป็นมากที่สุดคือ
2: สิ่งที่ผมคอนเซิร์นในการเดินทางนะครับอันดับแรกเลยก็คือประกันนะครับประกันสุขภาพประกันการเดินทางนะครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยจำเป็นจริงๆนะครับทีนี้ส่วนตัวผมเองนะครับผมมาอยู่ฮ่องกงประมาณ26 ปีนะครับกลัวที่สุดก็คือเรื่องอุบัติเหตุนะครับเพราะว่ามันเกิดแล้วมันเสียเวลาเป็นเดือน2เดือนนะครับทีนี้เวลาผมเดินทางนะครับผมจะเลือกเดินทางหน้าหนาวไม่ใช่หน้าฝนเนาะก็จะเป็นหน้าหนาวหน้าฝนนี่ผมจะไม่เดินทางไปเมืองไทยไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมจะไม่เดินทางนะครับก็จะเลือกหน้าหนาวนะครับแล้วก็จะเลือกประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะครับนอกจากนะครับเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเวลาเดินทางแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็คือเครื่องแต่งกายเนาะครูเนาะเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นทองนาฬิกาของมีค่าต่างๆส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไปเมืองไทยผมจะไม่ใส่อะไรเลยนะครับ
0: โอ้แต่มีใช่ไหมครูประโมทที่ไม่ใส่นี่ไม่ใช่ไม่มี
2: ไม่มี

0: จะพูดทำไม
1: แซวแซวแซวพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยง
0: มี
2: ใช่ครับก็คือ
0: เป็นมุกเฉยๆ
2: เราจะปลอดทองอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะเราอยากไปแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับที่สองก็คือต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ อันดับที่สามก็ต้องมีประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะครับแล้วอันดับที่สี่นี่ก็เพื่อนคู่ใจก็ต้องมีนะครับเราจะไม่เดินทางคนเดียวเนาะอย่างสมมุติว่าเราหมาใครเงี้ยแน่นอนครับคนเดียวเราไม่ไปแน่นอนอย่างน้อยๆก็ต้อง2หรือ3คนอันนี้คือต้องมีนะครับส่วนตัวผมมันนะครับ
0: ครับในช่วง
2: ในการเดินทางของผมก็จะมีคอนเซิร์นเท่านี้ครับ
0: ครับขอบคุณคุณประโมทมากครับที่แชร์ครับแล้วก็หลายๆท่านเองก็มีแผนที่จะเดินทางครับเพราะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับก็คือคิดว่าควรจะประกันเนาะอันดับแรกเลยนะฮะอย่างที่คุณครูประโมทบอกนะครับหลายๆท่านเองที่ไม่เคยซื้อประกันในการเดินทางเนี่ยนะครับอยากให้แชร์นิดนึงว่าในช่วงเดินทางนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับว่าถ้าไม่มีประกันกับคนที่มีประกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันยังไงนะครับมีคนอยากจะแชร์ประสบการณ์ไหม
2: อันนี้พอดีไม่ค่อยได้ยินพี่อัดเนาะเมื่อกี้เนาะ
0: ครับ
2: ไม่ค่อยได้ยินเลยครับพี่อัดพูดอีกครั้งได้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างคนที่เดินทางแล้วซื้อประกันนะครับกับคนที่เดินทางแล้วไม่ซื้อประกันเนี่ยครับในความรู้สึกระหว่างที่เราเดินทางไปพักร้อนนี่ครับมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะอย่าง
2: โอเคครับครับถ้าเกิดถามผมมาเนาะบางครั้งในการเดินทางเนี่ยบางครั้งผมก็ไม่ซื้อนะเพราะว่าเราจะคิดเสมอนะครับว่าเราไปแค่2ชั่วโมงนะครับก็คือขึ้นเครื่องไปแค่2ชั่วโมงนะครับแต่ทีนี้เวลาเราซื้อตั๋วไปกลับเนี่ยนะครับตั๋วไปกลับเนี่ยประกันมันจะคัฟเวอร์นะครับระยะเวลาที่เราอยู่ที่เมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเรารักษามีค่าพยาบาลหาหมออะไรเงี้ยเราก็สามารถเบิกคืนได้นะครับถามว่าอุ่นใจไหมอุ่นใจครับอุ่นใจแล้วครับแล้วก็มีอุ่นใจมั่นใจนะครับดีกว่าไม่มีประกันนะครับ
0: ครับผม
1: คืออย่างนี้ ประกันการเดินทางเนี่ยน้องปาร์คนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาว่าคือควรซื้อประกันที่มันcover ในเรื่องของการเสียหายสูญหายทรัพย์สินอะไรพวกนี้ซึ่งประกันการเดินทางเนี่ยกรมธรรม์มันจะ cover หมดนะคะแต่เราส่วนใหญ่เนี่ยจะไปคิดถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะการเดินทางประกันการเดินทางเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเก็บก็คือเราต้องไปและกลับนะคะแล้วก็ช่วงว่างระหว่างไปและกลับมีอายุ3เดือนเห็นไหมว่าพี่บังออนเนี่ยกลับฮ่องกงบ่อยมากเนื่องจากว่าประกันเนี่ยพอซื้อไปปุ๊บเนี่ยพี่บังออนเนี่ยพอใกล้จะ3เดือนพี่บังออนก็ต้องกลับเนื่องจากว่า1ประกันครอบเวอร์2ก็มีภารกิจตามหน้าที่นั่นแหละนะคะแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องเก็บ boarding pass boarding pass เนี่ยนะคะใบเนี่ยนะคะต้องเก็บทั้งไปแล้วก็กลับ
0: ค่
1: ะเนื่องจากว่าทางกรมธรรม์เนี่ยถ้าเขาไม่เห็นใบที่นั่งหรือ boarding pass เนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยไม่ได้
0: เดินทาง
1: คือไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือสำคัญ
0: คร
1: ับ แล้วอย่างกรณีของคุณฮาหลุนเนี่ยคิดไม่ถึงว่าน้องฮาหลุนเนี่ยที่มีหน้าตาแบบใสซื่อแบบ innocent น่ะแต่ว่าสติปัญญาน่ะเตรียมไว้หมดเลยซื้อประกันทุกครั้งและเป็นการประกันการเดินทางครอบเวอร์หลักล้านประมาณ5ล้านบาทซึ่งถือว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาที่เมืองนั้นนะคะก็เหมือนอย่างของคนไทยที่มาที่ฮ่องกงแล้วไม่ได้ซื้อประกันใช่ไหมพอไม่ได้ซื้อประกันแล้วเป็นยังไงคะ 30,000 40,000 พี่วารุณีก็วิ่งแจ้นเลยทีนี้พี่วารุณีก็วิ่งครูเขาไม่มีประกันเราจะไปที่กรมประชาสงเคราะห์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหแบบปัญหามันเกิดเพราะนั้นวันนี้เราถึงต้องหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับฮาลุนเกี่ยวกับฮาลุนว่าเป็นถอดบทเรียนแล้วรอบคอบมากพวกเราก็เหมือนกันนะคะอ่ะครูตู่ส่งลิงก์เข้าไปให้

0: ใครนะคะที่อยากจะแสดงความคิดเห็นกดลิงก์เข้าไปเลยนะคะ
1: งั้นผมขอลาก่อนนะครับวันนี้ทุกท่านครับ
0: จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนยังไม่ได้ไป
1: คนใหม่ได้เข้ามา
0: ไม่เป็นไรค่ะลิงก์เรารับได้แต่ตอนนี้นะคะก่อนคือเพราะว่าลิงก์เนี่ยจะใช้เวลาเข้าพอสมควรเราไปขั้นรายการด้วยเพลงกันก่อนค่ะพี่อัดคะ
2: ครับผมช่วงนี้เรามีบทเพลงที่แนะนำมาจากน้องๆ นะครับชื่อน้องลูกเกดนะครับเพลงฮิวใจนะครับขอมอบให้กับพี่นุ้ยโคราชนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผม

0: The new water seepage investigation procedures have been implemented since July 16th. If seepage comes from an upper unit, a notification letter will be issued to the owner, requiring inspection and repair within 28 days. If seepage persists, Stage 2 and Stage 3 investigations will be conducted in parallel. A nuisance notice will be issued to non-compliant owners, with recovery of examination costs of not less than $17,000.
1: ครับก็เป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยนะครับเพลงนี้ฮิวใจนะครับก็น้องลูกเกดแนะนำเพลงนี้เข้ามานะหลายๆท่านก็ชมเข้ามาใน Facebook ของเราว่าเพลงนี้เพราะมากเลยนะครับใครเป็นคนร้องนี่เดี๋ยวผมหาให้นะครับว่าใครเป็นคนร้องเพราะชื่อศิลปินนะอีกสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องของการเดินทางไปพักร้อนนะครับของครูประโมทก็ได้แนะนำ

0: ว่าควรจะซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อประกันแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบเดินทางเนี่ยไม่ต้องกังวลเนาะกลัวหมดเนาะแล้วก็
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็จะทําให้เราไม่ต้องไปเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เจ็บป่วยผมก็เดี๋ยวเอาประสบการณ์มาแชร์นิดนึงนะในช่วงที่เดินทางไปเมืองไทยนะแล้วก็ป่วยในช่วงที่เดินทางนี่คือมันลำบากมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเราเองเนี่ยมีการเดินทางแล้วก็ไม่ได้คิดเผื่อไว้ว่าตัวเองจะป่วยพอป่วยปั๊บนี่ทุกอย่างมันก็จะต้องเปลี่ยนแผนใหม่หมดนะครับแล้วจะเป็นคนที่เดินทางกับเราด้วยนะครับเราจะไปไหนกับเขาก็ไปไม่ได้ละเนี่ยอันเนี้ยทำให้หนึ่งละปัญหาในช่วงที่เราเดินทางกับกลุ่มที่ของเราไปด้วยนะฮะก็
1: ช่วง
0: ครับผม
1: ครับช่วงนี้เนาะพี่อัดเนาะเพราะว่าตอนนี้ข่าวที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นน้องอรุณแล้วก็เป็นข่าวฆาตกรรมต่างๆที่เมืองไทยเนาะเราก็ในเราพวกเราในฐานะคนไทยนะเราก็รู้สึกตื่นกลัวนะครับอย่างเราอยู่ฮ่องกงนานๆเนี่ยไปเมืองไทยก็รู้สึกตื่นกลัวอยากจะถามครูบังออนนะครับที่เมืองไทยเนี่ยเขารู้สึกกันแบบไหนบ้างครับครูครับกับข่าวกับข่าวตอนนี้อะคร
2: ับ ก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่ทำงานของครูเนี่ยที่โรงแรมครูดูแลอยู่เนี่ยพนักงานเนี่ยไม่ค่อยทำงานกันเลยเพราะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คืออยู่ในบริเวณใกล
1: ้
2: ๆรีสอร์ทของครูนี่เองนะคะก็อยู่ใกล้ๆบริเวณรีสอร์ทนะคะแม้กระทั่งครูเองเนี่ยเมื่อวานนี้อยากจะเล่านะคะว่าครูก็คิดไม่ถึงว่ามันจะมาเกิดในรีสอร์ทของครูในเรื่องนี้ญาติของน้องรัสเซีย2คนค่ะท่านผู้ชมคะญาติเขาส่วนหนึ่งมาพักที่โรงแรมโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราก็คิดว่าคนที่มาพักโรงแรมเราเนี่ยก็คือคนที่มีความสุขมาพักเพื่อที่จะพักผ่อนแต่เขาเนี่ยออกจากบ้านมาเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่บ้านได้เนื่องจากเขากลัวอันตรายด้วยแล้วเขาก็ไปช่วยกันค้นหาร่างของน้องสองคนพี่สาวกับน้องชาย okay. อยู่ๆก็จะมี1669ก็คือ999อ่ะนะคะ1669น้องนินรู้ดีเนาะนะคะเขาก็มาเป็นคณะเอาเปลเอาพยาบาลเอาอะไรมาเตรียมหมดเลยแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะรีสอร์ทเราเป็นอะไรอ่ะนะคะทำไมเราไม่รู้เรื่องปรากฏชาวรัสเซียค่ะเขาโทรไปที่1669บอกว่ามีคนเนี่ยช็อกอยู่ในห้องเราก็รีบไปเลยแล้วก็ไปแปลไปอะไรปรากฏว่าเขาเป็นตาของน้องสองคนซึ่งเขามีความหวังกันมากเลยนะคะว่าเขาว่าจะได้หลานสาวกลับมาเพราะว่าหายตัวไปมีความหวังว่ายังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อวานเนี่ยเจอร่างพอเจอแล้วเนี่ยก็ญาติพี่น้องหรือว่าแม่ของน้องๆ นั้นก็โทรเข้ามาเขานั่งช็อกแบบน้ำตาไหลเราก็คือแบบเราก็ขนลุกนะว่าคือเราก็ไม่นึกว่าแบบเราจะได้เห็นความเศร้าโศกเสียใจของคนที่สูญเสียคนที่รักไปเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเราเองแล้วก็เห็นการทำงานของ1669เนี่ยก็รวดเร็วมากพูดถึงว่าความหวาดกลัวตอนนี้วันนี้นะคะครูขับรถไปเนี่ยครูต้องคือลงจากรถแล้วก็ไปดูว่าทำไมรถติดปรากฏว่าท่านนายกอนุทินไปด้วยตัวเองไปในเรื่องนี้แหละนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ต้องลงพื้นที่ให้ได้เพราะว่ามันห้าศพอ่ะเนี่ยอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าคนตื่นกลัวกันมากแล้วนักท่องเที่ยวก็หายไปละเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงาหรืออะไรที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะพัทยาไม่ใช่เฉพาะชลบุรีแต่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยเรื่องมันเงียบนะคะเรื่องมันเงียบคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่ากฎหมายมันไม่แรงคือตรงนี้มากกว่าที่ทำไมเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันถึงเกิดเหตุแบบนี้บ่อยใช่ไหมคะพวกเราลองคิดดูว่าเพราะอะไรมันถึงเกิดบ่อยเกิดแล้วครั้งหนึ่งทำไมจะต้องปล่อยให้มีครั้งที่สองทำไมต้องปล่อยให้มีครั้งที่สามนะคะแล้วมันก็รุนแรงขึ้นเหมือนกับเป็นการท้าทายกฎหมายพอมันมีการท้าทายคือมันไม่ได้เกิดอะไรที่รุนแรงติดไม่กี่ปีก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้บรรยากาศหรือว่า

0: สิ่งที่ประเทศไทยเราสร้างมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นำยุคไหนๆเนี่ยนะคะมันก็หมดไปละตอนนี้กว่าจะเริ่มกู้ขึ้นมาได้นะคะนี่ก็คือเล่าสู่กันฟังว่าบรรยากาศตอนนี้มันมีแต่ความเศร้าแล้วมันมีแต่ความกรนด่าแล้วมันมีแต่คือแบบ hate speech ก็คือคำพูดอะไรเนี่ยคนไทยเราเองก็กลับเป็นมองว่าประเทศไทยไม่น่าอยู่แล้วซึ่งวันนี้น้องนินเขียนมาเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยน้องนินบอกว่าจริงๆประเทศไทยน่าอยู่นะเออคนที่จะมาหรือว่าคนที่จะเดินทางไปไหนก็ต้องระวังแต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงเราต้องระวังตัวเองก่อนผิดกับฮ่องกงไหมฮ่องกงมีไหมแบบเนี้ยพวกเราว่าฮ่องกงมีไหม
1: ใช่ถ้าพูดถึงฮ่องกงก็ฮ่องกงก็ปลอดภัยกว่าเนาะแต่ทีนี้ยามกลางคืนนะครับหลังจากตีหนึ่งไปแล้วเนี่ยแถวมองกอกแถวซัมไซโปนี่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเนาะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับ
2: จริงๆแล้วผมว่านะประเทศไหนก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดในช่วงระยะเวลาที่มันดึกมาแล้วเนี่ยเนาะหมายถึงว่าหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยคนจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินทางช่วงนี้โดยเฉพาะตัวคนเดียวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเดินไปในโซนที่มันมีคนที่แบบสัญจรไปมานะครับอย่างดึกๆฮ่องกงเองนี่ผมเวลาผมกลับบ้านเนี่ยผมก็ไม่เดินในที่ที่แบบลับๆเหมือนกันฮะเราก็พยายามเซฟตัวเอง
1: เพื่อ
2: ใช
1: ่ครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยของตัวเองเนาะที่ไหนที่ว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับเราก็จะไม่เอาตัวเองไปในที่นั้นเนาะพี่อัดเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือระมัดระวังด้วยครับ
0: ค่ะเอานะไม่ซีเรียสเราไม่ซีเรียสเรามาทักทายกันดีกว่าเราไลฟ์สดเพื่อให้คนไทยที่อยู่ในฮ่องกงฟังรายการของเราแล้วมีความรู้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยเมาท์มอยกันเนาะนะคะไม่ซีเรียสอะไรจะเกิดเราก็ดูเหตุและผลนะคะวันนี้นะคะถ้าใครตอบถูกภายใน3คนแรกเนี่ยเรามีรางวัลพี่มอนกลับมาพร้อมรางวัลวันที่1สิงหาคมของประเทศไทยของทุกปีเป็นวันอะไรคะอ้าว1 2 3ตอบกันเลยเพราะว่าต้นรายการได้บอกแล้ววันที่1สิงหาคมเป็นวันอะไรรีบดูรีบดูรีบดูแล้ว
2: เข้ามาคนแรกน่าจะตอบได้เตรียมรับรางวัลไปเลยดีกว่าน
0: ะไม่เข้ามาคนแรกได้รับฟังแล้วก็ฟังยาว
3: 欢迎使用电话投注自动
0: วันที่12ค่ะวันที่12นะคะรอรับรางวัลได้เลยค่ะวันนี้ค่ะมีดีเจคนเก่งของเราน้องใบเฟิร์นนะคะเข้ามาทักทายด้วยบอกสวัสดีค่ะนะคะคุณมนัสนันท์ณนครนะคะน้องใบเฟิร์นนี่นะคะน้องหมายน้องไม้เคยเป็นพิธีกรร่วมนะคะก็ได้เห็นตัวอย่างเนาะการเป็นพิธีกรเนี่ยนะคะต้องลื่นไหลเหมือนน้องใบเฟิร์นเลยเดี๋ยววันหลังเราคงต้องเชิญน้องใบเฟิร์นมาฮ่องกงอีกสักหลายๆรอบนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยนะคะที่ยังไม่ได้ทักทายนะคะน้องหมายวัฒนาเข้ามาแล้วนะคะว้าวตายแล้วอะไรเนี่ยเธอมาได้ยังไงเนี่ยน้องดาริกาบอกว่าวันสตรีไทยว้าวปรบมือหน่อย
2: เตรียมรับรางวัลได้เลย
0: โอ้โหครบค่ะครบครบครบ1น้องหญิงวันสตรีไทย2คุณดาริกาวันสตรีไทย3คุณวัฒนาวันสตรีไทยแหมคุณอนัคคมณีตามมาติดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมี3รางวัลน้องหมายไปแบ่งรางวัลให้คุณให้น้องปาร์คด้วยนะคะเย้ๆเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมาหุ่นนี้นะขอมอบหมายให้พี่อัดกับน้องประโมทที่เป็นจิตอาสาของรายการเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยคิดทริปมาว่ารายการสยามเมืองยิ้มเราจะไปทริปกันที่ไหนแต่เราต้องไปเป็นหมู่คณะนะไม่ไปคนเดียวนะเพราะพี่มอนอายุเยอะแล้วกลัวไปน็อก นะน้องแทนช่วยกันคิดหน่อยนะคะเอาค่ะครูประโมทคะพี่บอนเห็นครูประโมทเนี่ยลง Facebook ประชาสัมพันธ์วันที่4สิงหาคมมีอะไรเอ่ย
2: ได้ยินหรือเปล่าครูประโมทได้ยินคุณครูประโมทได้ยินหรือเปล่าครับวันที่4
1: ได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับ
2: วันที่4
0: สิงหาคมนี่ดูสิกำลังหาข้อมูลคลิกใหญ่แล้วข้อมูล

0: ใหญ่ข้อมูลอยู่ไหนเพราะบางคนโพสอะไรเนี่ยนะคะไม่จำข้อมูลเลยวันที่4สิงหาคมนะคะประกาศหน่อยนะคะให้ชุมชนคนไทยได้รู้แล้วไปร่วมงานกันเยอะๆน้องเรไรจะได้ดีใจนะคะ
1: อ๋อ
0: พอบอกว่าคุณน้องเรไรแล้วอ๋อข้าปากไม่น้อยหน่อย
2: โพสเยอะมากมีโพสเยอะมากก็เลยไม่รู้เรื่องไหนกันพอเกินให้นี้ก็ถึงขนาดอ๋อทีเดียวนะฮะช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับครูประโมท
1: นะครับสำหรับสุภาพสตรีทุกท่านนะครับวันที่4เนาะที่ศูนย์ตรีมนะครับก็คือจะมีการอบรมเรื่องนะครับมะเร็งนะครับมะเร็งอะไรนะครับครูมะเร็งอะไรนะ
0: มะเร็งหลายมะเร็งค่ะมะเร็งปากมดลูก
1: มะเร็งหลายมะเร็ง
0: คร
1: ับมะเร็งปากมดลูกนะครับสำคัญจริงๆสำหรับสุภาพสตรีนะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับถ้าขัดใจเนี่ยติดต่อพี่ไรโดยด่วนเลยครับมีเห็นบอกว่าพี่ในไลน์ว่ามีของกำนันแจกด้วยที่สำคัญครับ
0: ที่ไปเนี่ยเราต้องแบลความรู้นะของแจกมาเป็นลำดับสุดท้ายค่ะว้าวพี่วันมาแล้วพี่วันมาแล้วพี่เลี้ยงของเราสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่วันขอบคุณมากที่เจียดเวลานั่งสมาธิแล้วก็มาทักทายน้องๆให้กำลังใจนะคะอ่ะอีกประกาศหนึ่งคุณครูตู่ขอประกาศในเรื่องที่รัฐบาลฮ่องกงเนี่ยนะคะก็ฝากประกาศมานะคะว่าตอนนี้heat stroke หรือว่าโรคลมแดดนะคะในฮ่องกงเห็นฝนตกฟ้าร้องพายุเข้าอย่างเนี้ยมันมี heat stroke แฝงมาด้วยเนื่องจากว่าอากาศมันชื้นอากาศมันอ้าวหรือว่ามันกกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะดื่มน้ำให้เยอะๆแล้วก็เลี่ยงอยู่ในที่ชุมชนนะคะแล้วก็พยายามอยู่ในห้องก็ให้เปิดแอร์หรือไม่ก็เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะคะช่วงนี้ heat stroke ค่ะพี่อัดมีประกาศอะไรอีกหนึ่งประกาศครับพี่อัดคะ
2: ครับก็จะเป็นประกาศในเรื่องของโครงการการศึกษาในระดับเด็กอนุบาลนะครับซึ่งรัฐบาลเองเขามีโครงการนี้ตั้งแต่ปี2117นะครับแล้วก็ปี2118มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็โรงเรียนอนุบาลนะฮะที่เข้าร่วมโครงการนะครับสกีมKGS นะครับจะได้รับเฉพาะเด็กที่มีเอกสารการลงทะเบียนที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับได้แก่ใบรับรองการลงทะเบียนเข้าเรียนอนุบาล นะครับหรือบัตรเข้าเรียนอนุบาลฮะหากผู้ปกครองประสงค์ที่จะลงทะเบียนให้บุตรหลานนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Scheme S Scheme KG นะครับสำหรับปีการศึกษาของ2027แล้วก็2028ที่จะถึงนี้นะครับการลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับบุตรหลานของท่านนะครับต่อสำนักงานการศึกษานะฮะตั้งแต่ในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนของปีนี้นะครับผู้ปกครองจะมีสิทธิ์ยื่นขอนะครับให้บุตรหลานของท่านเนี่ยได้มีถิ่นที่คนที่มีถิ่นพำนักแห่งกงนะครับก็คือเริ่มนะก่อนวันที่31เดือนธันวาคมนะครับก็คือจะเข้าเรียนอนุบาลในระดับ K1 เนี่ยนะครับในปีการศึกษาของปีหน้ากับปีถัดไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครก็สามารถที่จะยื่นขอทางออนไลน์ได้เลยนะโดยผ่านแอปพลิเคชัน
0: ขอได้เลย
2: I am smart นะครับซึ่งอันนี้เรามีใน
0: มือถือกันนะโอเค I am smart รู้สึกว่า I am smart เนี่ยมันมีหลายเรื่องมากเลยเนาะไม่ได้เรื่องง่ายเพราะนั้นใครเข้า I am smart ไม่ค่อยสะดวกมาหาที่คุณครูประโมทได้ที่เกาหลงเซ็นนะคะ
2: หรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดก็ได้เนาะเดี๋ยวให้เบอร์นิดนึงนะเบอร์ที่จะโทรสอบถามนะ3540-6808นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่ง3540-6811นะครับผมหรือจะไปที่ครูโมดก็ได้ครับผม
0: ค่ะเอาค่ะต้องขอบคุณพี่อัดมากเลยรู้สึกพี่อัดจะไม่ค่อยไหวละเหนื่อยนะอายกระโดกกระดากนะคะพี่อัดคะในช่วงที่ก่อนจะฟังเพลงอีกสักรอบเนี่ยนะคะเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะช่วยเขียนเข้ามานิดนึงนะคะว่าสิ่งแรกเราไปถึงเมืองไทยแล้วเราจะทำอะไรสิ่งแรกที่พักร้อนไปถึงเมืองไทยทำอะไรเขียนเข้ามาค่ะถูกใจเตะตาคลิกไลค์นะคะแล้วพี่มอนมีรางวัลให้เราไปรับฟังเพลงอีกสักเพลงค่ะ Song 2 Let's go to listen Song 2
2: โอเคครับจากคุณนกน้อยครับผม

0: โอ้โหเป็นบทเพลงที่เพราะมากแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดนะครับเพลงนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดให้อีกครั้งนะในช่วงของออนแอร์
1: อุ้ยพี่อยากคะขออนุญาตท่านอดีตนะคะต้องบอกว่าท่านรองภัยนะคะติดตาม Facebook ของท่านอยู่ตลอดท่านบอกว่ากลับถึงไทยสิ่งแรกคือหาส้มตำแซ่บๆทานค่ะหอยหาปลาร้าโอ้นี่ท่านเป็นระดับรองกงสุลฝ่ายแรงงานกระทรวงแรงงานนะคะเนี่ยไปอยู่ที่สวีเดนใช่ไหมพี่อาจหรือเดนมาร์กนะ
0: เดนมาร์กครับเดนมาร์ก
1: นะคะ
0: ครับผม
1: โอ้โหแสดงว่าติดตามลูกน้องนะคะ
0: ค
1: ติดตามงานของ
0: ล่าสุดก็ได้
1: ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ตลอดขอบคุณมากนะคะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้เห็นไปเที่ยวนะเห็นท่านรองไปเที่ยวนะคะโอ้โหแบบมีความสุขมากเลยนะคะว้าวว้าวว้าวอันดับแรกมองหาทุเรียนไอ้ยะ
0: ใครเนี่ย
1: ทุเรียนคุณครูประโมทนะคะอันดับแรกมองหาทุเรียนรู้เลยมองหาเพื่อเอามาขายนะคะอาหารไทยน้องหมายบอกอาหารไทยอร่อยครับค่อยไปเที่ยวทำบุญและนั่งชิวโอ้โหกินน้องมาอันดับแรกเลยนะครับท่านรองนะคะโอ้วันนี้นะคะมีความสุขมากนะคะในการออกรายการเนาะหลายๆเรื่องนะคะแม้ว่าบรรยากาศในประเทศไทยหรือว่าข่าวคราวในโซเชียลเนี่ยอาจจะเป็นข่าวคราวที่ทำให้เราหดหู่ก็แล้วแต่นะคะพี่อัดคะขอจดหมายสักนิดนึงค่ะพี่อัด
0: ครับผมจดหมายฉบับนี้นะ
1: มีเวลานิดนึงไหมคะอ
0: ยากจะโชว์ภาพสวยๆที่คุณนกน้อยวาดมานะนี่เป็นภาพของนกแก้วนะครับสวยมากเลยนะก็เขียนมาแล้วก็ขอเพลงของถ้าไม่มีสันนะครับเนี่ยก็เปิดให้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะเปิดให้อีกครั้งนะในช่วงของออนแอร์นะครับแล้วก็ยังมีของน้องเอิญนะครับน้องเอิญนี่ก็ขอมาเพลงนึงนะครับก็คือฮิวใจก็จัดให้แล้วนะครับของน้องลูกเกดนะครับเป็นรูปการ์ตูนน่ารักมากนะครับเป็นนี่ตัวการ์ตูนของหลำปัสสีสังนะฮะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะน่ารักมากนะฮะแล้วก็ยังมีของคุณแฮกกี้นะครับคุณแฮกกี้นี่ก็ขอเพลงมา2เพลงครับแต่เดี๋ยวผมจะจัดให้เพลงหนึ่งก่อนนะเพลงก็คือของคุณปองกูลนะครับชื่อเพลงปล่อยนะแล้วก็เดี๋ยวอีกฉบับหนึ่งนี่ก็จะเป็นของน้องเอิญขอเพลงของหัวใจของ Big S นะครับก็มอบให้กับพิกคณิ้งนะฮะพี่มายแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็พี่ลูกเกดนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับจดหมายที่เขียนเข้ามาในการยังมีเยอะแยะนะเดี๋ยวเราจะช่วยต่อกันนะครับผม
1: เอาไว้วันเสาร์เนาะค่ะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้กำลังสนุกคุณครูประโมทก้มหน้าก้มตาด้วยยิ้มด้วยอ่านใช่ไหมอ่านแล้วสนุกใช่ไหม
0: คุณหมูริมโขงก็เข้ามาครับครูเอก็เข้ามาใช
1: ่คืออ่านอ่านของน้องหยวนน่ะอ่านแล้วก็ยิ้มอ่ะบอกว่าสิ่งแรกคือจะไปซื้อซิมประเทศไทยตายเดี๋ยวครูมานะครูจะเอาซิมมาให้ดีไหมหยวนไปเมื่อไหร่จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อซิมนะคะนะคะซื้อซิมการ์ดน้องป้าก็เหมือนกันแล้วก็แลกเงินไทยที่สนามบินนะคะ
0: คร
1: ับ CEO ทุกท่านเนี่ยคะแต่มีอยากกินส้มตำก็หลายท่าน
0: ส้มตำไก่ย่าง
1: เ
0: ลยนะ
1: แต่ประเภทแปลกประหลาดคืออยากไปกางเต็นท์อยากไปกางเต็นท์ดื่มอะไรเย็นๆนี่ต้องระวังนะเต็นท์เนี่ยคุณประโมทโอ้ยเนาะ
0: แทนที่แทนบอกว่าส้มตำเราต้องมีไก่ย่างด้วยนะพูดแล้วน้ำลายไหลไปแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ใช่แต่ละอันนี้แบบคือ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เรารู้สึกว่ารายการของเราเนี่ยนะคะยิ่งคุยมันก็ยิ่งสนุกเนาะเพราะว่าเป็นรายการที่ทำให้คนไทยในฮ่องกงได้เมาท์มอยต้องเรียกว่าเมาท์มอยนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกสนานต้องขอบคุณมายังรัฐบาลฮ่องกงนะคะ
0: ค
1: ุณครูประโมทช่วงนี้สักนิดหนึ่งมีอะไรที่อยากจะฝากไว้คะ
2: ช่วงนี้นะครับไม่ใช่ครับช่วงนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือนะครับตรวจหามะเร็งลำไส้นะครับตรวจลำไส้นะครับทุกท่านนะครับถ้าอายุครบ50ปีนะครับไปติดต่อที่อ่อนๆได้เลยครับก็จะมีนัดตรวจฟรีด้วยครับนะครับทุกท่านไปลงทะเบียนได้เลยนะคร
1: ับ
2: ที่ออนคลินิกคร
0: ับ คร
1: ับ ค่ะก็หลายคนบอกว่าคลินิกนี้นะคะสมาคมรวมไทยจัดตั้งขึ้นครูประโมทต้องแก้ข่าว
0: โอ้ใช่เพราะว่าหลายๆท่าน
1: ประโมทคะการตรวจลำไส้ที่คลินิกออนออนเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะ
2: คือเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราไปหาหมอเนี่ยถ้าเกิดเราอายุครบ50แล้วนะครับหมอก็จะบอกว่างั้นก็ไปตรวจอะไรนะไปตรวจเลือดกับตรวจอุจจาระนะครับไปตรวจดูก่อนนะครับก็คือแล้วหมอก็จะลงทะเบียนให้เลยนะครับแล้วพอหมอลงทะเบียนให้ปุ๊บเนี่ยหมอก็จะให้ใบมานะครับแล้วเราก็ไปจองวันอีกครั้งหนึ่งก็คือไปที่หม่องกอกนะครับไปค่าใช้จ่ายไม่เยอะครับค่าใช้จ่าย20เหรียญ30เหรียญแค่นั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่แพงเลยครับดี
1: 30บาท
2: ครับ
1: 30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะ
2: 30บาทต่อครั้งครับตรวจเลือดก็30บาทนะครับตรวจปัสสาวะก็30บาทเลยก็สะดวกมากเลยครับ
1: 30เหรียญเนาะก็คือที่คุณครูประโมทบอกว่าคุณหมอจะลงทะเบียนให้นี่ก็คือคุณหมอในคลินิกของออนถูกไหม
3: Metro Plus, a service of Metro Broadcast. Now the news with Vince O'Brien.
4: Flash floods in Gansu province in China's northwest last week killed 25 people and injured 23 more, the official Xinhua news agency reported on Sunday, raising earlier death tolls. Initial reports said 10 people had died after torrential rain in Weiyang County in Jiangsu's Dixi City on July the 26th. The National Commission for Disaster Prevention, Reduction and Relief had requested investigations and assessments from the Gansu provincial authorities, Xinhua reported. Gansu authorities warned of further landslides, including in Dingxi, as rain continues in the annual flood season. Beijing and Inner Mongolia also posted weather alerts on Sunday. Heavy and sometimes torrential rainfall is also across large areas of Sichuan, where state broadcaster CCTV reported 64,609 people have been evacuated, with more than 881,000 residents relocated since the start of the annual flood season. Japanese Finance Minister Satsuki Katayama will announce on Monday that Tokyo and Washington took joint action in the currency market to arrest the yen's slide to 40-year lows, to Japanese government officials told Reuters. Katayama is likely to stress the two countries' determination to combat what they consider excessive yen declines, said the sources familiar with the matter, on condition of anonymity due to the sensitivity of the issue. One source asked if Katayama would announce joint action said yes, adding the operation is still ongoing. The Ministry of Finance could not be immediately reached for comment on Sunday. US Treasury Department officials did not immediately respond to a request for comment. Indian Prime Minister Narendra Modi said he wanted to forgive students who hurled expletives at him during protests last month, saying that punishing them and forcing them to appear repeatedly in court would not help resolve the situation. The biggest political crisis of Modi's third term peaked in July after the leak of national exam papers forced a retest for 2 million students, fueling anger over the lack of opportunities for young Indians. Authorities filed cases against hundreds of demonstrators after some clashed with security forces and shouted abusive slogans at the Prime Minister. These are misled children. Showing them the right path is our duty. Punishing them, making them run around courts, or tormenting them in society will not change the situation, Modi said in a video posted on social media. Russia pounded Kyiv and the region in a heavy ballistic missile attack early on Saturday, killing 10 people. President Volodymyr Zelensky warned that Ukraine had run out of interceptor missiles for its US Patriot air defense systems. Zelensky said that Russia launched 35 missiles at Ukraine, including 27 ballistic missiles and also 185 drones. Only one ballistic missile was intercepted, simply because there are no interceptors for the Patriot system, he said. More than a dozen explosions reverberated throughout the city during several waves of attacks, according to a Reuters witness. Hundreds of thousands of revelers lined Amsterdam's canals on Saturday for the flagship event of World Pride, resulting in a boisterous LGBT celebration and protest that organisers and participants said was particularly urgent after last week's deadly attack on Berlin Pride. Scores of boats festooned with rainbow flags and balloons cruised through the city, while huge crowds in colourful outfits cheered from the bank. Some people carried placards, including one reading "Make America Gay Again" and another stating "Same Love, Same Rights." One of the boats featured two tube figures resembling Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump, dressed in traditional Dutch clothing and posed as if they were kissing. The canal parade is the annual highlight of Amsterdam Pride. The city was chosen by Pride organisers to host this year's World Pride, as it marks 25 years since it hosted the world's first legally recognised same-sex marriage. The slogan for the 2 weeks of events across the Netherlands is unity.
3: Metro Plus weather.
4: Cloudy with showers and squally thunderstorms. Showers will be heavy at times, moderate to fresh southerly winds, occasionally strong on high ground. Temperatures ranging between 24 and 28 degrees, relative humidity ranging between 80 and 95%. The outlook still more showers with thunderstorms at first tomorrow, a few showers in the following couple of days, becoming very hot in the latter part of this week. And that's the weather from Metro Plus, your connect.